0: ท่านระวังข่าวเลย
1: -32 -132. That comes back to a 2024 motorcycle. Life clear.
2: Cancel.